0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个罗谁家没家务，谁家搞小罗没家务，对啦。哎，我拿小嘞，现在嘞，老爷谁家搞没小罗没家务，对啦。
1: 你到哪去嘛？你去嘛？呀。

0: ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกันพี่แล้วจ้ะมาขันษาแก่ยาบาพี่มะนี่ตรงมาจ้ะมาโง่แก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้โง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิน้องมาดิเสร็จเสร็จแล้วงาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจ้ะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเด้เลยจะ

and I'll catch up. You said did you, we said KI, the egg out return. Not only things of people, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And that can be. Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A battery, big hair. Not a big thing. Oh, I looked it. With that, so good people. My jewelry could tell me. Seriously. That person ran it up. Did you got great PDF car? Not a big thing. เดี๋ยวผมก็ยังเส้นจริงอ่ะแต่ถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยมีเรียนปีดูเรียกว่าน่ารู้มีคนมาหมาเลยน่ารู้แต่ตัวเดียวน่ารู้แต่มีอยู่น่ารู้แต่โดนมาตัวไม่เองเรียนต้องสอบทางด้านเลขของเป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องขัดใจตอนนี้มีเรื่องอะไรขัด เราเลยเตรียมเตรียมพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็คทำเราเลยเชื่อใจจุดสุดต้นหนึ่งจ้ะเราเอามันได้กูได้จ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกบอก

ยามองลีเนี่ยการที่จะมาขันซาเกียบมันนี่เราจะมาโง่กันคุณยายอยู่ขันชอบตัวดีอาดีนี่น้องเมย์ที่ยามองลีทำไปแล้วงานรุ่งโง่นี่ผ่าชิดมาไม่รู้งานรุ่งมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ผ่าลงมาไม่รู้เด็กคนนี้จะกินได้ไหมเด็กที่เชื่อได้ไหมงานอ้างวุ้ยเมย์สูบีรอจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเฮ้ยจะชอบใส่จอบปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะเอ้ยว่าน่าชอบเลยสิ่งเดียวเ

0: ตาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีมะนี่ตรงมาตุจิมาโหแก่กูไม่อยู่ขันจับตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาบงลีถ่ายพี่รองาตรงโหนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะติตามาดิเช่นเปียตามางาอ้าวุ้ยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยเมย์จะช่างใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรไม่เคยว่าใส่ใจไม่จ้าบูใส่ใจก็ชอบไม่อยากบูเตี้ยละไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดงเลยน้อยอย่าใส่ใจก็มีชอบไม่อยากบูเตี้ยละใส่ใจก็ร้องบ้าบ้าไปเฮ้ไอ้มาดริดกูซีอย่างนี้กูแล้วไม่ชีละเฟเวอร์วารีจะมาเงินเนาะ ส่งปาลีแลเต็งเวลายอัญญ์อภูรวยหน่วยอู้มาพุ่มเมหันดงอไกมัจฉันอคัดเลฉายดอจุยเซียนอาลีอัตตะโกฉันติสสาโกยันลุไม่สสาโกโพวินโทเมจงวาติมันโนทายาเพียง นี่เอาไว้นี่เอาทว่างาปิ้วตะเนี่ยสุเยตุมาอัตตมะหมู่จาช้องสีบาอตุไม่ชีแม่สวา

0: Sorai jerupun pamiusan yang mibio semasa ngamikalo MCDMA permilaman pilihan wasai pangstum shikani pe ngai pedang shikona tonshila yamadwa senari. Ya shonun kuna nipo kapena mjo asaksi krumai niyamadu enyuji mekalam krimanto sema au nyimpio lekash proe shikape tamudunya nari. Nipo mudanda kakmoru kupa akmajo mshalo lo asaksi krumai te shalo mlongta tensa matelam nipi ngudayamadu. ใครมีเปียวยอไรงานะเอญูจีไมกาลัมคริมาโตสมาอองเตกาชปอกาไดเรเตจังกามะตองไงนีคลานิงมาลูเอนีเตชราเปียงครุชไงดุมตัมชานิยองามะตุโมมีเปียวยอไรงานะกาดานะมะตองไงนิโมลวันจอมไปมุนามะตุเตคลานิงมาลูเอนิโมลวันจอมไปคัมจาวานามะตุเมมะจาไงงานะเอญูจีไมกาลัมคริมาวากิพีไดเรยะมุมชานีคูนานีปอมุชวานีมีเปียวลัมเปอะรา Jom kamsang ana ndai lam ko na luan chom pai ko shwat lu nam tu ngun asam kham jam lu nam tu phe mu akyu phi da yai ri ni po mung shwa ni the ra an the ni mu kham sha lom ngai nga na do sma ang sia lai ka cha ka dun dai lam che lu ai ma tu na myan mung ta kha pyan khum ngai chen cha kum sha min phe na ba mbung ni phe na ma jo mung shwa mrem sat shi ma sat si khum mai shi ka pe ta mu dun nya na ri ခ ạpian khrumnga ye chen cha kum sha myin phyan da ba mbung lam ko sat de la ma ma jo mung tan ting ta yi mung shwa mrem sat shim sat si khrumna mrel la sa nga shi snit khla ning ma do ai nga na en yu ji so ya ni le ka shpro ta yi le wa sai augusta prom sa ya shni ko na kum sum ya shni tu kra shi kru ya la ma kum sha myin phyan da ko kin mong bu ga ga ba che mung do shi nga cha mbung lam khu na ga sat dai lang lo khong sa sum shi khu lang lo le wa sai re nde mbung lam bu sat dai ya ma jo mung shwa mrem sat shim sat si khrumna Melissa mga shis ni klaning maluna makam sham tinu ni laika shrin chong ni te siru ni mlo kinra shima nga jam tenzam te lam te luai skanki wan buga ga ba ta kru shi lang te lo tum ka sap e re na mukui ta kun nga lang mandire ta kun sin lang rakhain ta kun ma sum lang sam do da shim sum lang ke mu do da shi la khang ta kru lang bu go ta khong lang tenin ja ri jing pho monita klang pra bung lam khuna jim sat lai wa se re kha phyan khum sha nga ai skain ki wa wet let khin u pin le bu ka ni kan blu myang te snin ji ning thon shim li ni tha mo khum sha myin phyan ta ne ka tha na bung lam khuna pom chra sa de re skain ki wa bu ga ga ba ta bung lam ko jim sat dai ma jo ma ga ji ma lo mung shwa mrai sum shi sne si khrum na mrai ma nga shi chku khla ai re kha phyan khum nga ai mung shwa ni phe kum sha myin phyan ta bung lam khu na ka chap na pom wa chra sa dai ko phyan ru kha mu ni pe ma tu ma nwa tot lai nga ai lam re nga na en ji so ya ni sun dai lam je lo ai ma tu na li do lam ta nyen phyan ta ba mo do yan phe kye e ni ne pran ko na tim sat dai cha kum sha myin phyan ta na khla ai lam nga ai mu ye shi ka pe ta ma de nyan na re tim mo mu do mi china ko na pru wa ai kum sha myin phyan ta ba mo do yan phe ta na li do lam do ta un po mu na sha ma phyan ta kye e ni tim sat dai cha kum sha myin phyan ta na khla ai lam nga ai nga na kin ra shi ka ni ko na je lo ai nyen phyan ta ba mo do yan ko augusta kun nga ya ch po do ta mi china ko na pru wa ai rai na ta na kin ra kye e ta pa la khong dung shim li le pran cha tim sat khru mai re model group lo mae ndai model yan pe lido lam ko ba ko na nau mi mre shangai cha ke e we onai pong phong tap ni timu sat dai rai na kum shen myan phyan tap na mrai she si ai nga na seven star new star sun dai re ne me pin de sain na jin pho mung na shi ga ni cha ko ke e we onai pong phong tap ni timu sat dai ha ma jo model ma sum the top one crew ko po na mrai she drum si khru mai ma sha lo ma long khla ai nga na mon sun dai re dai mo do yan cha kum sha myin phin tam ga na kha ma ya sum sa shi ma sa tap tung phon nan mon khan na ngai mo do yan ne nga na mon ka dai lam che ru ai ke e da pa lo khong tung shi mi ko augusta na pa lo khong pa tha mon li do lam sa tha myin phin tap lu na min si tan wa ne wa ra zup pi tu sip pu ni phe thung sa de tha mon phin ma ga na khla si su mai lam ni nga le wa se re jin pho mung do shwe ku ni ton de sagain ke wang ka ta la pran cha mo kin e che kum sha myin phin thap ni la pran shin sh ku mu na jam tim sa ma chan ni pin nga na kum sha myin phin thap ma ga na sum ji lam ni ngai lam che lwe re ya phong shum ku na mai ka mu tan ta tu nga ai myan mo ma sha ni phong ku na kum pro sh la ya lam pe mai ka lo na ma tu kum sha myin phin thap ma sun ton dai shi ka pe ta ma tu nyan na re mai ka mu tan ta tu nga ai myan mo ma sha ni kbz pe wave arp cpp ni the mu ta na kum pro dum ni the ฟุ้งก่อนนะกุมพรชไลมาตุ้มไข่ลำนี้กลอยลำเพะปักกุมนำเจอกุมชามยันเป็นตาอุ้มปูนะกินเจาะอุ้มพรตุ้มนี้มาสุนตอนใจลำเจดูเอรีแม่กำมุ่งทันก่อนนะเทลิฟุ้งกูนะกุมพรชไลเลตันี้เพลลำนะกุมพรชไลลำกุมพรขับไล่ลำเทกุมพรขลักใจกลอยลำนี้เพะปักกุมนำเจอออกัสตากุมเสียชนีพังชุ่มดานนะกลอนับเจอมาสุนตอนใจงานนะเลกาผู้ไหวลำเจดูเอรีกินเจ้าคุณพ่อตัวมาสุนัยลำจ้าไม่กันก่อนนะคุณพ่อชลัยและตัดนี้ไปเจริญลำดูคราจีโอบล็อกกิ้งโลเคชั่นบิสรีสตริคชั่นเทไอบีบิสรีสตริคชั่นงวดและตัดพาร์ตี้เทชินำเทเซงเอลมังนี้ไปครั้งสปอร์ตนำตัวมาสุนทายลำเจริญด้วยรีแต่ทางก้าไม่กันก่อนนะคุณพ่อชลัยคุณพ่อขับไล่ลำนี้ไปสินยูเจ็บนำตัวเทมูยังก็กำลังจะชิกาชนะนำตัวเทราคับวายังอริลานำซาลำนี้ไปมูกินเจ้าองค์พระตุ้มนิมสุนใจเลยกามิทามุนเดมสุนในรายการจำปรามัดไว้พังในการดัดตัวงานยามุ่งช่างเก่านี้พี่เก่านี้ก็น่าช่างเจริญนะกามิทามุนเดมสุนในรายการจำปรามัดไว้พังในการมุ่งจันทาตัวงานยามุ่งช่างนี้ฉันอยากพี่เก่านี้ท่าช่างเจริญไม่ลำนี้เป็นวัยลำเจริญด้วยเลยกามิทามุนเดมสุนในรายการจำปรามัดไว้พังในการมุ่งจันทาตัวงานยามุ่งช่างเก่านี้ปีเก้าหนึ่งท่าช่างลังไอ้เมย์มัดไว้ลำนี้เป็นไงลำเจริญเว้ยไทยมุ่งเดินทางดูงาไอ้เมียมุ่งชาดิคู่นักก็ออกัสตาคุณครูยาชนิกอนาซีบีปีเมย์ลังมาใส่ซ้อนอียาปีเก้าองค์เก้ามุ่งออกัสตาคุณสเนียชนิท่าเมย์ช่างไอ้ลำนี้เป็นไงลำเจริญเว้ยกีบิซาปีก็องค์เก้าหนึ่งเจริญดูตัวง่ายมั่งจ้อมันตุ่นนานเนาะไม่ลังง่ายลำเจริญเว้ยซีบีคุณพรอดอมคัสตอมาซาฟิสก็นักก็ในการมุ่งทันก่อนหน้าปีอากาศนี้ล็อกอินช่างไอ้ท่าเอร่าเป็นไงเรน่าเจริญนำตัวอาคังปักคุ้มไม่ลำก่อนเรียงไอ้ลำเจน่าอุ่นหน้าอย่างจริงยังไปไม่ลำนาเรียงหูน่าไปสุนตันใต้ลำเจริญเลยยานอสันไม่กันก่อนหน้าเจริญไอ้ลำเพ่ปักคุ้มแต่ไงยังก็ไม่การมุ่งทันท่าตัวไงมีมุ่งชาในคู่หน้าที่นางาตุ้มตามชาในพังเจคุ้มโปรชเลยคุ้มโปรชายลำนี้คุณพ่อจุ่มอากงก่อนนะโมบายแบงกิ้งก่อนนะจังเลยพีเมนอากงนี่ก่อนนะคุณพ่อชเลยลำนี้จะมียำขับไม่เปลี่ยนวานอะไรแถมมุดนาดูงาเองก่อนนี่มุ่งดุมดามชาในพังเจคุณพ่อชเลยคุณพ่อสายจากเราหน้าจักกว่าไม่ไรนะคุณพ่อชเลยจุดนี่มุ่งเราหน้าโซจัดวานาไปสังไงลำเจริญเลยเดมสุนในลำนี้เพ่ครั้งสุดงูใจพังไม่กับมุ่งดันตาดูงาเมียมุ่งชาในยาดิจิเจคุณพ่อชเลยลำคุณพ่อสายลำจากกระเทียมดูคราจิงไปจิงนาบินวานาหัวก้มจุดนานอลายอยู่รานาเรลำเจริญเลยปันมีลำไม้เป็นแรงว่าใช้พังชุ่มชิกานิเพ่และจังช่วยยาละมังโกใจก็มุสัยคุเร่ MCDMA ชิกานิเพ่กับลำดัดไอสลายจรวนปออมิวชานิยงเป็ดไกรจีจูปาใส่ลง
1: มิงลาบ้า You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week.The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground,victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision-makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom,accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy-making and decision-making. In a 4 September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Padle Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistance Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitutes continued.
2: Nui Uchidu, Dolan Bidu Miakamia, Kodaka Mesa Bijinagaro, Yama Biringa Sevishan Bidurine, Binyayi Taupu, Kuninae Pipari, MCDM Ga, a person de Sanide, Malu Muiga. သူရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရုံးကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည်သက်တိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘဲအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်23ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ဂါနေပေးလူလိုပါကစပရင်နွေဦး23@gmail.comကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာဒိုနေရှင်းဖော်ဒစ်စပလေးမြန်မာအက်ဒူကေးရှင်းလို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: Violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging effects to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet users not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains false session and information and records. Uni Pona said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: အခုချိန်ကစားပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတွန်ပြပီလာပို့ခိုင်ပါရီအေအေထိန်ရှုံနေမီဒီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတွန်ရုအတိုင်းတော့စာဗနာတွန်ကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထိန်ရှုံထားရရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရိုနီတင်းတော့ရှောင်းပရီနေပလာဝါမရိုနီရောမှာ2020ခရောက်29နိုင်ပညာတော်နိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတွန်ရုတိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တင်းတော့စာဗနာတွန်ကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရေးဈေးနှစ်တန်းတော်ရုတ်တိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းနင်းယုံစာရေတာနေအစားရှိရေအကောင်ရာဒီပါဝန်ပါရီတော်ရုတ်တိုင်းရေဆွေရာမာပါဝန်ခရေအထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရေအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရေကိစားတဲ့ Friday အတွက် ground အစားထိုး brownie ဆိုပါလို့ pro ဆိုထားပါရယ်ရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ ground ရေအတွက် ground မရမစာနော်ရာ running la ရေဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရေလို့အခရာအထာတန်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရယ်လာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအဆိုရာအုံရှုံရိအောင်မှာမူလာတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင်တိကိုတပြိညင်ဖွန်လိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကြောင်ဖောမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံတီနော့တာရနိုင်ရလူသေးရပါရိကြောင်လခအနေနော့မူလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလီတဲ့ကိုကျဲ2000နော့အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရလူဆိုပါရိယွန့်အပရောင်ပညာရေးဌာနကစရာစရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းဝင်လိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးကဘဟုစီမန်ရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်နေလာဖို့လို့လေနိဆက်ရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာပမိုင်းနော့ပထူယူဝန်စာရီဘာသာရီတီကိုလေတောင်ကရာပြနေပြီးကမြန်မာတမိုင်းကိုတော့ခါထေးသွန်းတောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေဖွန်လိုက်ထားပြီးဝိဆာနောတိုင်ပင်အထူးပြုဘာသာရေးတီအတော်ရှောင်းလာဒီကိုလေခေါ်ယူနေပါရီဆာလာပရိကင်မောင်နှောမှာ ARSA ကသဲဖရခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော်အောင်မင်းဖွေအခင်အနာပရုလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအဖွေတီအအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမရုနယ်မှာဗြိခရီ2019ခုနှစ်က ARSA အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတည်ဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိန်းနုလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဥဆောင်ရိကေရေပောင်ချာဟိန်းနုရဟောင်းအနာကတည်ဆုံရလူတီနာမည်ရီထိုထားရယ်အထင်းမဲကြောင်းတိုင်မှာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရီ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARSA အဖွဲ့ဝင်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီကဟိန်းနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒဲဖရခရီလို့သိရပါရီရေပောင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနော့အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းသတိရစီဖို့95ဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းသတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကျောင်းပါ